0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้ต้นครับนายบเมียเพราะรักเธอครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านและกว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนท้ายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะท่านผู้กังใจบริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับชุนหกซองสี่ห้าหกตองห้าแล้วก็หกโทรไปได้ครับนาทิวช่อไม้กาเทวิตบ้านบางด้านครับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงคราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตัดผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายที่อ้ามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำทิพย์เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะซูนเก่าอกเก่าสงหาหาซาบอกซ้ำตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายบริหารนั่นโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนช่องวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะกำจับกำจากคิดเส้นตายถึบๆเนื้อหน้าบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างจนรอแม็กสงขลาครับนายจังเวกับจังกึ๋งซอยกาวถนนไสบุรีและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาไม่ให้โรคกัญชาท่ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านควังกันเลยกับงานเพลงก้องสดสะพนพิมมาบ้านกับแฟนนักอยู่ไหนกับงาน

ท่านผู้ฟังจบไปกับนาวัยปดสดสะพลกับนากรมใจกรมใจนาครับท่านผู้ฟังมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณมากๆครับนาคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนระบังในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตในนำกันเข้ามาครับนะเดินทางมาถึงคุณรุภาพรุษครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครให้เขตในนำงานเพลงของนุ่มแค้นสายไล่มังกรครับพรสักทรงแสงยาโรกัญชาท่ากันนานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านควังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนะสวรรค์บานนาครับ

0: วลายความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องนุ่มแก้นชายลายมังกรกับป่อนสักสองแซงกับงานเพลงสวรรค์บานาก็คุณมากมากลับนานจากซึ่งอนาคตในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความเงินสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรดูในตามรุ่นตามยอที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลากับนะ081 3574 45โทรไปได้กับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับเรื่องเครื่องกรองน้ำโยคอดเฟย์กับท่านผู้กวางรุ่นนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับนะท่านผู้กวางถือกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองไอฟรีทุก4เดือนกับนะแล้วก็ยังบริการล้างการไข้ไอฟรี7ปีเต็มติดตั้งไอฟรีด้วยกับท่านผู้กวางเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับนะไปซ่าติดไอฟรีถึงทีเลย

ทั้งวันเลยทีเดียวกับขอบคุณขอบคุณมากๆครับมอมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตากันนานมาถึงองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนเผ็ดซ่อนทิพย์สุพรรณครับฟังกันเลยครับนายรอกันจ้าตากันนานงานเพลงนักร้องออกนักข้อให้ความสุขจงเป็นก้องทุกๆกันค

กรับท่านพระควังถ้าจะพูดถึงเรื่องก้องความอกหักนี่ครับคนเรานี่กลับนะอธิบายก็ย่ายความกันยากครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่ไม่รู้ครับอกหักนี่กลับท่านพระควังไม่ถึงอาการผิดหวังกับท่านพระควังและกระช่ำใจช่ำใจหรือเจ็บทางอารมณ์อย่างรุนแรงเลยทีเดียวเกิดจากอะไรกับเกิดจากการทุนเรียกคนอันเป็นที่หลักไม่ว่าจะเป็นการเลิกลาย่าล่างความตายหรือการทุกข์ปฏิเชษความรักก็ตามกับท่านพระกวางเรื่องของการอกหักนี่กับท่านพระกวางนะเจ็บทางกายและเจ็บทางใจเจ็บทางกายนี่กับลาวไปทางตัวว่ากันพนันกับท่านพระกวางเจ็บทางใจกับความเกลียดครับมันเกิดขึ้นนอนไม่หลับไปเลยปะเนี่ยกับท่านพระกวางนี่คืออาการของคนอกหักกับท่านพระกวางคราวจบไปกับนางงานเพลงก้องนุ่มนานเสียงเด็ดซ่อนเผ็ดซ่อนสุพรรณครับนักร้องอกหักครับขอบคุณมากๆจากกองเชียร์โอลิมปิกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านควงกันต่ออีกหนึ่งงานเพลงครับนะแรงใจคนไกลบ้านครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านควงงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันประกวังอูช่วไม้กาจวิตบ้านบางด้านกลับนะให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ชงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโคหรูจางอำเภอเมืองชงคราบสู้นกซ่องซี่ฮาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ชงคราบที่นี้จำหน่ายกับจันทร์ผู้กว้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปายางกับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนถังชายบริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน31ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับส่วนกาวอกกาวซ่องอา5363ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริหารนาน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่ออย่ารอกันชาจ้ากันนานครับนะมาถึงนุ่มหมอเตยกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครคิดเช่นตายถึบๆหน้าๆครับนะบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นท่านผู้กังที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องควันใจผู้ชายแรงงานกับไม่ปีลมพลอ่านเพลงแรกกับไม่ว่าจะคอยแล้วกะโตกันด้วยอ่านเพลงที่สองก้องไม่ปีลมพลเช่นเดียวกันใครนอกครับ

กรับตันพระกวางเราเจอเราพบคนดีแล้วนี่กรับตันพระกวางต้องดูแลเอาใจใส่ครับเพื่ออายุกันตลอดไปเลยกันตลอดการครับนะงานเพลงก็ไม่พิลมบอนฟันใจผู้ชายแรงงานครับนะใครเนาะนอกใครขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนานุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับกว้างกันต่ออย่าโรคกันชาท่ากันนานครับฟังงานเพลงก้องสายันนิรันดรครับรักแท้แค่พี่ชายครับแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งก้องป๊อปปี้ปรัชญาหลักครับนะต้องหักให้สุดใหญ่มอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันบกวังงานเพลงก้องป๊อปปี้ประเจียหลักครับแดนต้องหักให้สุดใจครับมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ถูกจนิดกิดตึงเราครับนะกิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์รุงเรืองอะไรยนต์ให้บริการอะไรรถยนต์ถูกจนิดครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับและยังให้บริการกับท่านผู้กวังรับสร้างอะไรด้วยในตามรุ่นตามโยติต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองชงคราครับ081-3-7-2-4-5โทรไปได้กับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกลองน้ำยอคอดเวรุ่นเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆแต่พวกควังถือกันตอนนี้เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีทุก4เดือนก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยกับท่านผู้กวางเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปสร้างติดให้ฟรีถึงทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับกวางงานเพลงก้องลาเต้กิตติพงศ์งานเพลงอกหักอยากน้องกายแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่สองของแอบมาเสน่ห์กับนะสิริพรนำไปบ่งคิดพอ

อดแต่กอดบ่ได้ครับนะงานเพลงก็แอบมาซะนี่สิริพรอใบบงยังไม่จบเพลงกับท่านผู้ฟังเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึงครับขอบคุณคุณร่มไม้คณาโตงท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ปิดกระพมพูดไปพิคลายกระพมข้อไปกับนั้นเวลาเกือบหมดเวลากับท่านผู้ฟังจะต้องจากลากันไปก่อน

ครับสายันสัญญานะครับรักสาวระยองจังหวัดระยองนี่ก็เป็นเมืองทางฝั่งภาคตะวันออกสิ่งก็เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรมากหลายนะครับเหมือนกับคำขวัญผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกนี่ก็เป็นเรื่องราวของภาคตะวันออกที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมนะครับรักสาวระยองของสายันสัญญาจากบทประพันธ์ของครูเดชเกศชัยโยทำนองเพลงไทยเดิมรู้สึกว่าจะมีเพลงรักหนุ่มสุพรรณอยู่ด้วยนะครับของเย็นจิตพรทวีไม่แน่ใจนะครับก็เป็นคู่กับเพลงสาวเมืองจันทร์ซึ่งอาจารย์ผู้ที่ประพันธ์เพลงสาวเมืองจันทร์ก็เพิ่งเสียชีวิตกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับสำหรับครูเพลงอาจารย์วิไลพนมแต่สายันสัญญาก็คุณขอมาสองเพลงแรกเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75จัดให้จัดไปกับเพลงของการเกาะยอนะครับฟังอยู่ที่เกาะยอนั่นเองนะครับสำหรับอดีตรักสายันเพลงแรกเข้าสู่รายการรักสาระยองจบไปเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงของสอนขี้ลีสีประจวบบางช้างสาวบางช้างส่วนไวยพจน์เป็นสุพรรณทั้ง2เพลงก็รอต่อจากเกาะยอนะครับสำหรับคุณฟังอยู่ที่หมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาบ้านปลายนาแน่นอนครับวันนี้เหมาของสังทองสีใสเทพบุตรหน้าผีเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณส่งเพลงมา0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาจัดกันไปจนถึงนู่นแหละครับ5โมงไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ชั่วโมงกับทางด้านประวัตินักร้องครูเพลงบรรเลงกันไปทาง FM VR Radio 88.75 ก็ขอบคุณไปยังทางเกาะยอนะครับลองฟังเพลงบางช้างสาวบางช้างซึ่งก็เป็นเพลงยุคแรกของสอนคิรีศรีประจวบนะครับและขวัญดาวจรัสแสงนักร้องที่เป็นคู่ขวัญชื่นชีวันขวัญชีวีกันอยู่ในยุคแรกนะครับหลังจากสอนคิรีศรีประจวบไม่ร้องเพลงเสียชีวิตกันไปแล้วก็ขวัญดาวก็เลิกร้องเพลงกันไปนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้าใจว่าสอนคีรีเป็นผู้เขียนแต่งเองสำหรับบางช้างสาวบางช้างจากการเกาะยอเช่นเดียวกันครับ

สาวหลงผิดก็ยังให้อภัยกลับมาสร้างสวรรค์แห่งบ้านนาเรานี่เป็นคำประโยคสุดท้ายของเพลง3ปีที่ไร้นางจากการบทประพันธ์ของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านไวยพจน์ประสุพรรณศิลปินแห่งชาติชาวสุพรรณนะครับอาจารย์ชัยชนะบุญโชติเป็นผู้ตั้งชื่อให้นายพานสกุณีซึ่งมีแม่เป็นหมอทำขวัญนาคนะครับว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75ขอกันมาเราก็จัดกันให้แล้วนะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่สตริงหม้อหมู่ที่3นะก็คือล่วงกล่อมคนชอบเพลงเก่าก็ขอเข้ามา2ผลงานเพลงในครึ่งชั่วโมงแรกนี่จะถึง17:30 นกันตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเพลง3พีที่ไร้นางนั้นก็เป็นเพลงที่ครูสำเนียงม่วงทองแห่งวงดนตรีรวมดาวกระจายยังเป็นผู้ที่ประสานให้ไวยพจน์เป็นสุพรรณอยู่วงดนตรีรวมดาวกระจายกันหลังจากที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชติพาไปฝากกันไว้นะครับเป็นวงใหญ่นะครับมีนักร้องชื่อดังในอดีตมากมายในวงรวมดาวกระจายมันคนละวงกันนะครับกับวงดนตรีที่ชื่อว่ารวมดาวกระจุยดาวกระจุยรู้สึกจะวงหมอรอหรือมอรอของรามคำแหงสมัยก่อนมีสาวประเภท2อยู่มากทีเดียวนะปัจจุบันยังอยู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสมัยก่อนวงหมอหลอเดินแถวฝั่งทนคนตรึมกันเลยทีเดียวสำหรับ3ปีที่ไร้นางเดี๋ยวจะมาฟังเพลงของสังทองศรีสายเทพบุตรหน้าผีกันบ้างนะครับจากคำขอของคุณฟังอยู่ที่บ้านปลายนานะครับอนุรักษ์หานเพลงเก่ากับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75ขอบคุณนะครับไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในช่วงนี้ก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆของเครื่องยนต์ก็ได้เชิญที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาก็เรียกว่าเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกับลุงเรืองลายยนต์นะครับแต่สมหมายคาร์สวิทบริการซ่อมทั้งเครื่องยนต์และก็ช่วงล่างรถยนต์อันเป็นพิเศษครับสำหรับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับที่0624565556สมหมายคาร์สวิทตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนในช่วงตะวันร้อนร้อนเย็นย่ำยามสนธยาในการเดินทางกลับจากที่ทำงานของเรานี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์สวิทตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่าน0624565556นั่นคืออู่สมหมายคาร์สวิทและพันธมิตรก็คือลุงเรืองอลัยยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับที่ร้านลุงเรืองอะไรยนต์นั้นลูกยางอะไรยนต์ต่างๆก็มีเช่นเดียวกันถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245มาฟังสังทองสีใสกันบ้างครับสังทองแถลงการนี่ก็อยู่ในชุดในยุคที่สังทองมาทั้งวงดนตรีกันครั้งที่2นะครับรักข้ามกำแพงก็อยู่ในชุดนี้ด้วย
สังทองแถลงการนี่ก็เป็นเพลงที่สังทองได้โอดครวญถึงเขาได้เข้าไปอยู่ในคุกเพราะสาเหตุที่ในเพลงนี่แหละนะฮะก็เรียกว่าพยายามฆ่าคนดูนะครับเพราะว่าคนดูนั่งดูนี้ไม่ตายถ้าตายก็สู้กับคนตายดีกว่าสู้กับคนเป็นเพราะฉะนั้นเขาเลยติดคุกกี่ปีวะตัดสินเป็น10กว่าปี20ปีนะครับแต่อยู่ทำความดีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมทีเดียวนะครับอยู่ในคุกนั่นนะเรียกว่าได้ทำความดีเป็นผู้ช่วยเหลือผช.ร.เนี่ยเจ้าพนักงานแล้วก็ยังตีซีกับวีระการมุสิกพงศ์ในยุคนั้นนะเขียนหนังสือคนขี้คุกอยู่ด้วยสังทองก็อยู่ในยุคนั้นแหละครับประมาณ220นั่นแหละเรียกว่ามีออกมาจากคุกก็แต่งเพลงนี้นะครับสังทองแถลงการนอกจากเพลงดังรักข้ามกำแพงแล้วมาฟังกันดีกว่าครับตามที่คุณผู้ฟังขอเข้ามา4เพลงรอบเหมาของสังทองสีใสครับจากบ้านปลายนาเก่าใหม่ปะปนกันอยู่นะครับเราจะมาเล่าเรื่องสังทองกันบ้างเล็กๆน้อยๆในรายการเล่าขานตำนานตะลุทุ่งหลังจากฟังเพลงจากบ้านปลายนาขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ

ถ้าโทนงานเหมือนดังสังโทนนะครับเจ้าสังก็ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาด้วยนะครับหนังของเปียกโปสเตอร์นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในยุค2513นะคนที่กำลังพูดอยู่นี้ก็แค่อายุยังเป็นรุ่นกันอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นหนังไทยใช้ฟิล์ม35มม.ระบบที่ทันสมัยในยุคนั้นนะครับเปียกโปสเตอร์แสดงเป็นผู้กำกับเรื่องแรกนั่นก็คือโทนแล้วก็ยังมีชู้วัยอลวนกลิ่นสีกาแป้งแต่เรื่องโทนที่กระประสบความสำเร็จกับดาราอย่างชัยยาสุริยันเด็กวัดหน้าตาดีโยมหลวงตานะครับในยุค2513นั้นก็เรียกว่าเป็นยุคของหนังไทยที่คนดูชื่นชอบสังทองสีใสยังมีอรัญญานามวงแล้วก็ดาราอีกหลายคนทีเดียวนะครับสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องโทนทั้งหนังบูทั้งหนังรักเสียงในฟิล์มไหมเสียงในฟิล์มเรื่องแรกนะครับก็มีทั้งจรุวรรณปัญโยภาสแม่ของลลิตาปัญโยภาสคุณอาสะอาดเปี่ยมพงศ์สารวงดนตรีเดอะอิมเดอะอิมพอสิเบิลนะครับพร้อมสังทองสีใสรับบทเป็นตลกติดตามพระนี่ก็เป็นเพลงที่สุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์นะฮะก็ให้กับสังทองสีใสครับสุชาติเทียนทองนั้นก็อยู่กับวงดนตรียุรารัตน์นั่นเองนะครับเป็นครูเพลงนักร้องด้วยต่างหากสำหรับประวัติก็มากันอย่างนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังยังติดค้างกลับมาทำใหม่คุณผู้ฟังส่งเพลงเข้ามานะครับไกลบ้านของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดพร้อมทั้งเพลงน้ำดำรงวงทองต้นฉบับก็มีนักร้องดังสตริงอย่างคุณวินัยปทุรักษ์นะครับศิลปินแห่งชาติเป็นผู้กับร้องได้อยากจะบอกฟังดำรงวงทองส่วนเพลงแรกนั้นก็โอ้แม่ปิงนะครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดและก็คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับสำหรับเพลงของเพลินพรมแดนนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะให้ได้รับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้จนถึงนู่นแหละครับ1ทุ่มตัวประมาณเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์สำหรับผู้สนุนรายการต่อจากสมหมายค่าสวิตลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ครับส่งกันถึงที่ด้วยสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพัน0743111725 0743114357นะครับโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาฟังเพลงต่อมานะครับสำหรับติดค้างงานเพลงของบ้านปลายนาสังทองสีใสเจ้าเก่านะครับกลับมาทำใหม่

0: ับเป็นบทเพลงเก่านำมาขับร้องกันใหม่เอาเล่นกันใหม่สำหรับดำรงวงทองต้นฉบับของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับศิลปินแห่งชาติครับเพลงในยุคประมาณ2024-25แม่ยอดรักทำนองเพลงไทยเดิมดำรงวงทองก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเก่าขับร้องใหม่แต่เพลงก็ดำรงวงทองอย่างหนุ่มราชภัฏนั้นก็โด่งดังกันในยุคหนึ่งครับแต่ก็ยังมีนำเพลงเก็บเศษแก้วของสยามสัญญามาขับร้องด้วยเช่นเดียวกันนะรักเธอเท่าฟ้าไม่รักไม่ว่านะครับดำรงวงทองปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในสื่อ Facebook หรือว่าจะเป็นออกสื่ออยู่เช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของลูกทุ่งเก่าเราชอบผ่านเข้ามา1ชั่วโมงแล้วนะครับต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบางนานสงขลาลุ่งเรืองอรยนต์โรงไม้พนพันธ์จากนั้นเราจะมาพักสักครู่แล้วก็ฟังเพลงในชั่วโมงที่2ซึ่งหลวงชำนาญเนี่ยฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับข้างสออนะครับพี่ชำนาญก็ขอเพลงก็เพลินพรมแดนเป็นเพลงเก่าเช่นเดียวกันที่อนุรักษ์หานเพลงด้วยกันในรายการนี้เราก็จะจัดกันให้นะครับในด้านของการอนุรักษ์เพลงเก่าถ้าคุณขอมาก็เชิญที่0843002556 0943563991ครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มนะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในวิยาเรดิโอ 88.75 แล้วเราจะกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำของพี่ชำนาญนะครับก็ตรงนี้ต้องเคารพตรงชาติกันก่อนนะครับ18:06 น.ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของการอนุรักษ์การเพลง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เป็นเพลงเก่าของศิลปินแห่งชาติเพลงพรมแดนนะครับบอกพุ่มพวงอย่าไปกินสาเกในท่อนสุดท้ายแต่ครูสุรพลสุบัติเจริญบอกว่าในเพลงวันพระยาเว้นบอกว่าสาเกต้มน้ำตาลนั้นอย่าลืมเอาไปนั่นก็เป็นเนื้อเพลงของแต่ละทางของนักร้องรุ่นใหญ่กันอยู่ในยุคนั้นนะครับสำหรับเพลงที่หลวงชำนาญขอขมาก็จัดให้ฟังกันแล้วในยุคแรกๆล่ะสำหรับเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติในยุคนั้นยังมีคนเดินดินตลาดเมืองใต้โดยเฉพาะชมทุ่งเป็นเพลงธงเพลงดังทีเดียวนะครับก่อนที่จะมาเป็นเพลงพูดนะครับกลัวฟื้นนี่ก็เป็นเพลงสนุกสนุกนะเพชรฆาตรักก็เช่นเดียวกันก่อนจะมาสมัครด่วนซึ่งเป็นเพลงพูดสนุกสนุกวงดนตรีของเพลินพรมแดนเป็นวงใหญ่มีดารามีนักร้องมีดาวตลกมากมายทีเดียวนะครับรุ่นเก่ารุ่นเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงที่เพลินพรมแดนได้ร่วมกับอาจารย์สงเคราะห์สมรรถภาพงศ์ที่เป็นเพลงพูดได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมากมายมากหลายทีเดียวนะนี่ก็เรามาเล่าสู่กันฟังในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายการสวิทมานานสงขลาลุ่งเรืองอรยนต์โรงไม้พนาพันธ์ก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงชุดใหญ่ไฟกระพริบไปอยู่นะครับสำหรับทางน้องริมคลองสำโรงจอห์นนี่ที่รักจูลี่ที่รักหนุ่มอบต.รักหนุ่มอบต.เนี่ยนักร้องที่แนะนำเข้ามานี่ล้วนอยู่ในค่ายของอาจารย์นพพรโปรโมชั่นนะนพพรพนมนพพรนะครับสิ่งก็เรียกว่าค่ายนี้เขาก็มีรายการทางช่อง7สีชุมทางเสียงทองปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับชุมทางดาวทองนักร้องมากมายทีเดียวสำหรับในส่วนของค่ายเพลงนพพรโปรโมชั่นที่เด่นๆหลักๆ ก็คือสาลีกนิษฐาเจ้าแผ่นจอยชนพิชาติแมงปอชนทิชานี่คู่กันเลยนะฮะเหมือนกับสวินทีสีทองส่วนเพลงที่ขอเข้ามานั้นก็เป็นบุษบาที่ฐานเสียชีวิตเป็นไปนานแล้วนะครับบุษบาที่ฐานนี่ก็เคยเป็นนักร้องทั้งร้องทั้งเต้นอยู่เช่นเดียวกันนักรบนิรนามก็จำกันได้ดีส่วนเพลงที่ร้องแก้กับยอดรักสลักใจก็คงจะเป็นเอาแน่หรือยอดรักก็มีเพลงเอาแน่ส่วนบุษบาที่ฐานก็มีร้องเพลงแก้เช่นเดียวกันเอาละครับมาฟังเพลงจอห์นนี่ที่รักและก็อัศวินสีทองจูลี่น่ารักนะครับชนพิชาตหนุ่มอบต.พร้อมกับแมงปอชนทิชารักหนุ่มอบต.กับน้องริมคลองสำโรงมายังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษด้วย

เป็นเพลงนักร้องรุ่นเก่าของในค่ายของนพรโปรโมชั่นนะครับแมงปอชนทิชานพรซิลเวอร์โกนั้นตั้งแต่ตามหาสมชายนี่ตามหาเจอก็เริ่มรู้สึกว่าท้ารักแล้วก็นักรบนิรนามเป็นเพลงเก่าของบุษบาที่ฐานนะครับสำหรับดังด้านของแมงปอชนทิชานั้นก็อยู่ในวงการกันมานานนะครับมานานแล้วเรียกว่าลองคู่กันมากับลูกชายของรักอภิชาตนั่นก็คือเพลงที่ลองผ่านไปเมื่อสักครู่นี้กับหนุ่มอโชรอภิชาตหนุ่มอบต.ส่วนทางด้านของประวัติของแมงปอชนทิชานี่ก็อยู่ทางขอนแก่นนะครับเคยออกรายการหลายรายการนั้นทางทีวีนะครับก็แสดงละครกันอยู่ด้วยนะครับจากวงนั่นแหละแต่อยู่ค่ายนพรโปรโมชั่นกันมานานแล้วก็ได้อัลบั้มกันหลายอัลบั้มสำหรับตั้งแต่2540ต้นๆกันนะฮะในวงการนะเอาละครับขอบคุณไปยังทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับส่งเข้ามาอีก4ผลงานเพลงร่วมกันอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าเราชอบในชั่วโมงที่2เข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงที่2นะครับก็มีของสายันสัญญาพร้อมทั้งร้องไห้กับเดือนนะเก็บเศษแก้วสายันสัญญานะร้องไห้กับเดือนของคำพี่แสงทองนะครับสักครู่หนึ่งขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันครับในครึ่งชั่วโมงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 กับสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลานะครับงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบนนำรถเข้ามาตรวจเช็คหรือว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าก็ซ่อมได้สบายมากสำหรับช่วงล่างนั้นการันตีกันได้ครับกับอู่สมหมายคาเซอร์วิสเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาหรือว่าจะเป็นซ่อมเครื่องยนต์ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางเราสับกันได้เลยครับ0624565556สมหมายคาเซอร์วิสอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านนะครับกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเกียมบางด่านสงขลา0813574245เอาละมาฟังเพลงตามคำขอของคุณฟังกันอยู่ที่บ้านบ่อเตยนะครับเพลงภาพยนตร์เรื่องนักร้องนักเลงซึ่งสายันสัญญาก็แสดงร่วมกับนันทิดาแก้วบัวสายนะครับเพลงนี้ก็กำลังน้ำตามาจริงๆนะครับของสายันสัญญาซึ่งมีการสองเพลงเก็บเศษแก้วแล้วก็ร้องไห้กับเดือนนั้นก็คำพีแสงทองสัญญาพรนารายณ์มีครับเป็นเพลงยุคแรกๆเท่านั้นเอามาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับให้กับคุณผู้ฟังกันอยู่ที่บ้านท่าเสาด้วยนะครับน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์และพี่คอนบ้านบ่อเตยพร้อมทั้งพี่น้องที่วิ่งเรือยาวโดยสารนี้ด้วยนะครับจากที่มานบ้านบ่อเตยครับ

ร้องไห้กับเดือนก็เป็นเพลงที่คัมภีร์แสงทองได้รับรางวัลกันด้วยนะครับปี2519คัมภีร์แสงทองแต่งเองร้องเองนะครับดังสุดๆเหมือนกับน้ำตาชายเหนือซึ่งในยุคนั้นก็เป็นยุคของคัมภีร์แสงทองประมาณ2520ต้นๆนั้นก็ประสบความสำเร็จกับนักร้องลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งนะเรียกว่าเป็นนักร้องที่เขียนเพลงเองแต่งเองกันหลายผู้นานเพลงสำหรับคัมภีร์แสงทองนะครับเรียกว่าเป็นยุคที่เขาได้ประสบความสำเร็จในเพลงต่างๆอย่างร้องไห้กับเดือนชาวเรือฝากรักนับวันคอยและอีกหลายเพลงนะครับพ่ายเศรษฐีเดือนรับฟ้าเปลี่ยนเพราะๆทั้งนั้นนะครับสำหรับเชิญลงเมืองไทยนักร้องนี้หน้าตาคล้ายๆกับดาราหนังจีนนะครับเชิญลงก็ไว้ผมเหมือนกันปัจจุบันยังมีลูกชายครับสืบทอดคุณพ่อกันอยู่สำหรับทางด้านของเจ้าของเพลงร้องไห้กับเดือนที่คุณฟังขอเข้ามาเราก็ให้ฟังเพลงโต้ตอบกันด้วยนะครับก็ยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงล่ะสำหรับทีมงานบ้านบ่อเตยรอฟังกันอยู่ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะฮะในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143575074314357นะครับเอาละมาฟังเพลงที่ติดค้างกันอยู่สำหรับทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับให้ใครกันบ้างก็บอกกันแล้วเพลงของสัญญาพรนารายณ์นักร้องจากปากช่องนะเขาก็เป็นอยู่คณะของพรพรนารายโดยมีครูธงชัยเล็กกำพลนะครับส่วนใหญ่ก็แต่งเพลงดังให้คัมภีร์ทางด้านของพรพรนารายอยู่ในวงดนตรีนั้นนะครับแล้วก็สัญญาพรนารายเองหรือคุณเก่งนี่ก็อยู่กับน้ำอ้อยพรวิเชียรกันมาแต่ยุคแรกๆเลยนะครับเป็นอะคาเดมี่นักร้องตั้งแต่รุ่นเยาว์หรือเขาเรียกฝึกร้องเพลงกันอยู่นะอีกหลายท่านทีเดียวสำหรับเพลงที่คุณขอมาอยู่กันตรงนี้ครับฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับสัญญาพรอะไร

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com